0: ยสารกุ๊บบายท่านบอระ
1: กุ๊บบายมาบุ๊บบาย
0: บอกว่าสิยุ่มงันเรียกว่าสิอารมณ์มุมอารมณ์วันหายจระ
1: กุ๊บบายมาบุ๊บบาย
0: สารเรื่องน้ำบายวัดเห็นหักกิลมา